ไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไ

ตามไปยังมันนี่ตะไลคือตามไปยังคนลังกุมูผู้ฟังที่กันตียังมันนี่ตะไลตามไปยังคนลังกุมู

อ้าวข้าพันตาคุกเต้บุคุกซ้อมบัวพังตาเนยคมวันนกขอนังเกบัวพังเสร็จสวยทางนั้นก่อนตาไปบัวบาดนกคักนังเกบัวบัวสักเสร็จสวยทางนั้นตาอุกษาสิดีบ่ายก็เลยบัวบาดนกขอนสินัยบัวบาดบัวอาศัยคุณสุขบาดจาก

0: ังเลฮัลล่าจะไล่พายมันเนอจะดูอบุพโรนังจะพาชินไอบุพโรนังตังพาชินไอกอลิจะกอลิจะอันนังเชทังพันโอทังกอลเลทังยาเบออันนังใบเลทุมันเนทังกอลโนนกบุรมบุรมนกทองนกทกเซอังโคอกอลิจานอเบอกอลิจาอกอลิจานังเชทังพันโอฮับปงเลทังยาเบออันนังใบเลตังมันเนฮับปงโนนกเคยนกทองนกทกเซอังโคอกอลิจานอเบอโอ้ดังเสือกูจงเล่โตเล่จริงเจเจเล่ปุ่งมาขนาไข่นองออกมาทางเบอร์โอ้ดังเสือต้องก่อนเนี่ยติชาเสติดานเลยทั้งโกมาก่อนเลยมกเตยดานเลยทั้งเยอะโอดังเซอร์กอลิเจอร์โอดังซากอลิจานอเบอร์เอาไปสักเล่กันเล่ฮัตไอโบทั้งเคกีเปเล่ช็อกเปย์ลีเออโอดังเซอร์
1: 아버다대기플레이샵가지봐당일빨리때대기플레이샵가지아벨라이한바이벨라이한바이승바이그럼만바기네아대샤버꽉두고통03812326253꽉두고넘버
2: Hello
1: 아쩌라이롱판다쩌라이롱쯤마르삼나이
2: แกไรร้องเนาะอันนี้ยองบุษารุตั้มนะโพ
1: บ้ายองบุษันบุมตั้มสักระดิ
2: ตอนนี้นึ่งคาเด
3: มามิตาม
1: มามิตาม
3: าแกแกเรือมา
1: บ้านี่นี่มงตั้มสักขนาดตกสละ
3: มาแกแกเรือมาน
1: ี่นี่มงเบลัยขนาดตกบลัสละนึ่งจุนนึ่งตั้มขนาดไหนมามิตาหนึ่งตั้มขนาดไหนไม่มีตาด่าแกจะทราบขนาดดี
3: Ten
1: Then I take a little come back at the balance. Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come

0: สมองขันเนี่ยโดดเอาว่าเอาว่าทั้งก
1: ็คำ
0: คำเอาว่าแค่กอเรียนี่คำอามันเพราะงั้นก็เตะตั้งแต่เตะมาคำเตะตั้งมาบ่ต้อง
1: เตะจริงมาสามก็ต่อต่อเบบ้างเนาะกอเรียนตัวทั้งก
0: ็
1: มามีตาเล็บบ้างมาสกุลมันนี่ตั้งบิตีต้องกูตั้ง
0: แต่ว่าเอ็กวิเพตันดาตั้งมั่ง
1: กอเรียนี่แค่อุ้งก็สเต็ปอัลกับะเป็นบอลบ่อัลกัลกาแกจตุมาสามนั้นบอลอัลกัลกาต้อง
0: ตบกายชักชุนนะฮะจ้าโ
1: ก้เอ้ยกิชักนะฮะจ้า
0: คิชักนะฮะจ้าโก้ฮัลโหลฮัลโหลชอบนี่การเอกงานนี่จังค่ะโอเคตบุเลบังนี่ดักขนาดไหนนะตบุนี่ขนาดไหน
1: บ่บ่ขนาดนั้นมั้งจง
0: Hello.
2: Hello, Dagata.
0: Hello, hello, hello, Dagata. Chadi, Dagok.
2: Mong dung mak kering siu kwa. Ni dung ba. Oh, Dagok wa tu kure no. Koka hang kam. Sengi kena to to. Kha ton kuru chong hap la.
0: Belai hamai, belai hamai.
2: Am ba wa chene gori ya wa sukti si guri ma tong su le.
0: Gori ya wa sukti guri ma tong kata na.
2: Yam bisi ketal khai meni jora bai. Gotong chuka. Daga tu kure no ba hamai.
1: Hamai belai na.
0: เวลาทำไปเวลาทำไป
2: คลุมกา
0: คลุมกาเลิกยี่ตรงดิก็ไอ้ทั้งตัวเลบังขลายมาจะรับบาเลบังเนาะ
1: ด้าผมก็สลาร์เลบังบุยเพียกัน
0: วาพีตกเลยเนี่ย